ั่นโซเต้พร้อมทั้งห้องเฮวเฮงด้วยฝรั่นกระเดิงในนักขี้มีเต้าฟ้าด้วยลั่นเฮมัดสะวอนพงพรเขียววาทั้งสร้างสถินกหนักห้องเฮวหวยหอมเห็นขี้ตั้นบ่คืดพุงก่อนทำขาดบ่มีไม้จำนี่ทุกทั้งเด่นดินไก่บ่หงควรเห็นน้องย่ำเหงาไก่กะสักต่อยนี้แป้งค่อยภาคบ่ได้สิงสังขอความแจ้งจากมาวันนี้ขั้นแม่นตกหอมแกงไก่มอนบ่มีเห็นน้อยหุ่นคล่องค่อยคือทําขะนิ่งเถิงง่ายอาว่าขายพันไว้แว่นหีบถึงหอมหวยเหวหานหาดทรายที่นั่นฉันทุกพื้นแท้กว้างพลานหาเพียงงามผ้าพ้นผาแควนอนในยาวลาที่นั่นลมหนาน้ำวังนับแต่ไฟเหือหวยตามใต้ทบน้อมทุกไปขาเขาแต่งกระล้องคุ้นนับแต่ทำพังเยี่ยงโยดเหี้ยวย่นสะกวางไอแก่วงกะสินเลยหลานเศร้านอนในห่มผู้มุกขึ้นขัดขอนจวนแจงไกลขันถูกไปขาทางพวกคนหานจะแต่งดาวดาแพงอยู่ค่อยคล่องแจงพอเห็นนับแต่แสงคล่องคนขั้นท่อนเทวราชสุรียัดใหญ่ย่ำขึ้นซองแสงอันหนึ่งพระธัญญกจากหันเดินดุงกอกีรีไพ่พระน้อมนี่มุขหน้าเรื่องเหือต้องยินสติแกงกดเข่าขนามหุ่มเป่าฟ้าไม่มืดหนาดงเหี้ยยานยาวไม่ขอขางปินหุ่นเหี้ยวน้ำใครท่วนนับแต่ถืออาวุธผูกคนระวังเนื้อที่นั่นปินแดนดาวเสื้อสังมาหิงแหดช่วงดังกว้างขนาเนื้อมากนี่ถือสันตัดสังไห้เขาสอกลงหลวงเสียงโหขับขังไพ่พันของยืนคาเนื้อเนื้อกลัวไหวแว่นซื้นขับขังเต้นต้นหวยหอมเย็นนี่ตาเตฟันแดงเต็มกันยงพันพายเหบออกคือหนาเธอชาวท่านมีแท้ท่านแผดไว้พื้นใหญ่แย่งยิ่งนับแต่ท่านที่ทบถือขนาเนื่องลมเขาก็ส้มแซวได้ดีใจส้มซื้นแล้วจากหันจวนใกล้แกงกว่าเพียงฟังยินส้นนะที่น้ำไหลเต็งต้นตาดยังขึ้นเข่าถือเพื่อนเท่าทวดทะลั่งแล้วส่วนเท่าถึงแม่พระคุ้มค่าพอเห็นเหวสูงสุดทวดตาเต็มเยี่ยมทั้งอาผู้น้ำไหลเต็งต้นตาดนี่มิดทั้งหอยมืนแกงข้องกุ้งผัดผาเสียงคืนเข่าคืนแผ่นพนานเห็นแต่ว่าเป็นควันกุ้งเวหาหมอกมั่วมุ่งกุ้งกุ้งหูปูผักแขมั่งก่อนกุ้งหนักกบรัดเล็งขึ้นมาได้สงบงอมมิทั้งสัตว์แต่ลูกโคไม้สูงผู้มันมีโคตรเกิดอยู่ในวังน้ำเดิมสั่งแต่ประชมเทวแสล้อมนำทางทันไล่ไหลเป็นควันกุ้งเวหาสอดปูนป้ายตนแค่เห็นนับแต่ฟ้าล่านั่นแดงใสสุขวังสามงาสี่เนื้อรุ่นลูกงามงาหนึ่งไผผู้ใดบริโภคคุ้มเสวยมีสีใสแทนท้องเทวทาวงั้นว่าจวนสลาเขาก็พุ่นเป็นหนุ่มมาอยู่ยืนยิ่งหมันฟันหน่อยผัวภาษาเห็นแม่สีจำ

เออเนาะพี่ชายเอ้ยอันเพิ่นว่าเมืองไทยเฮานี่มีดีหลายอย่างทุกทางต้องตึกต่างบ่ไว้หมางมวนกระใจใครผู้หลงไหลเข้าเมืองใหญ่ไทยแลนด์แสนสนุกสุขสำราญเลื่อนเมืองไทยป่าพากันหนีเมืองห่อนมานอนเผื่อแฝงฝ่ายบ่อยากหนีจากหนีไปสุ่นบนใดบ่มีโพยไผ่ต้องมองใจจักกันหอยคอยเตะเปียกสางขาวห่อนให้ปอมพอจะยามเลี้ยงแล้วไปเซลสาวสมคืน

ใครบุญนี้จังได้อยู่หูได้ขี่โลดเรียกสิใต้ดินแม่นจุ้มจมย่อมบ่บ้านเพิ่นเดินไปสู่เมืองนรกตกลงอาเวจีจุ้มจมลงหมอบคอยพากันสร้างทำบุญตุ๊กเต้าคำปราถนาหยาดหนาวเศร้าคอยดีใครบ่ทำบุญสร้างทำทานมันสีบาปฟ้าสีขาดมูเจ้าฟ้าสีขาดมือเดินในหลวงเจ้าบ่เกินผงคงไต่ลงคู่ฟ้าสะบัดโบกไปมาเป็นสัญญาเมืองไทยเมืองไทยบ่แคนไต่ผู้ลื่นคนพากันมาห้มเข่าเมืองไทยสนุกจริงพ่วงเป็นจริงมึงสนุกกระโด

มาจอดที่นี่เร็วหน่อยผมหันไปเจอสาวน้อยก็จึงค่อยๆเลี้ยวไปเธอรีบเดินเข้ามาแล้วถามราคากับผมจากสนามหลวงไปสีลมนี่คุณจะคิดเท่าไรสนามหลวงถึงสีลมราคาเหมาะสมคือ10บาทเธอร้องแม้แพงชะมัดให้5บาทไปไหมรถผมต้องใช้น้ำมันไม่ได้ใช้ถ่านนะคุณถ้าวิ่ง5บาทก็ขาดทุนผมไปส่งคุณไม่ได้เธอทำปากขมุกขมิบนะคงจะกระซิบให้พรแล้วพาร่างอันอรชรของเธอจรจากไปบางทีฝนตกฟ้าร้องผมก็ยังต้องขับมันคอยรอรับใช้บริการเพื่อจะให้ท่านสุขใจมองก็ลวงแท็กซี่เที่ยวเอาไปจี้ไปฆ่าดูเขาจังไม่เมตตาคิดแล้วมันน่าเศร้าใจผมหากินเช้าค่ำจนหน้าดำหน้าแดงอาหารคือข้าวราดแกงจะกินหมูแดงก็ไม่ไหว